0: 一双眼怎么可能审视海量信息，一双脚怎么可能走遍千山万水，一辈子怎么可能尽览古今书籍，一个人怎么可能通彻万般智慧。 FM 一零六六河南教育广播，知道多一点，陪你进步多一点。
1: This is my movie time.
2: 刘金石呐，我认他一个呐，卡嘛克格了呢。
3: 本期推荐，姥姥的外孙。
4: ก็มันเป็นร่างกายของอาม่าป่ะเอ็มว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของอาม่าที่อาม่าต้องรู้อะ。
3: 出身泰国华人家庭的无业年轻人阿安，看到堂妹因照顾病重的爷爷而继承房产后，也对身患绝症的姥姥动了心思，计划复刻堂妹的致富之路，获取百万遗产。但面对同样努力的舅舅们和挑剔毒舌的姥姥，阿安这条争当全职孝孙的啃老致富之路似乎没有他预想的那么顺利。
4: ที่เราทำอยู่มันผิดไหมวะ
5: เราไม่ได้มาทำให้เขาเสียใจนะเว้ยเรามาทำให้เขามีความสุข
3: Movie Time 推荐姥姥的外孙。以上节目由 DJ Line 录制， FM 一零六六河南教育广播为您诚意提供。